มาตายความมือตัดไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไปปีละชั่วคุชิพยันชูริจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิว่าคิดไม่ยังมาในคนในคนความมือตัดคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กกี้กอร์เนย์ศิคาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์ศิคาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กกี้ฮาเลมากอร์มาบิ๊กโรกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กโรเตียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษเลงกุชกัจฉาคุปินบีบัสตาชาวไอคอมพิวเตอร์แที่อามาราบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตพอนี่พอจูดินชะท้าวอามาเมื่อไงร่างเอ๋ร่างเอ๋เขาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพียงดูกับไฟเอลันจูซี่เขาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ปาร์ตไปตาลิสัตอาร์ซัตอันท่านนับเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ็ดสิบเขาบอกว่าเขาพูดเบรีกูดเบรีกู